0: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าวูรันจารีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569รายการวันจันทร์วันนี้อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
1: อันดับหนึ่งเป็นรถยนต์นะคะรถกระบะรวมถึงรถไฟฟ้านะคะถัดลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศถัดลงไปนะคะเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
0: ์20ปีที่ไทยและออสเตรเลียนะคะมีข้อตกลงการค้าเสรีกันค่ะเปิดทางให้สินค้าและธุรกิจไทยได้เติบโตในออสเตรเลียนะคะฟังคุณพรพัฒน์พันงอกผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยณ นครซิดนีย์อธิบายถึงเรื่องนี้ค่ะ
2: The total shift like I feel likeIt's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag.
0: ธงของชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสนะคะเป็นธงที่มักจะอยู่คู่กับธงของชาวอบอริจินและธงชาติออสเตรเลียค่ะ Australia Explain วันนี้มีเรื่องราวของธงผืนนี้นะคะรวมถึงสัญลักษณ์และความสำคัญต่อพวกเขาค่ะรวมถึงมีเรื่องของมาตรการป้องกันฉลามหลังจากที่มีเหตุฉลามกัดหลายครั้งแล้วนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
3: ยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาพบร่าง 1,450 รายแล้วชายออสเตรเลียถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมวัยรุ่นหญิงไทยหลังถูกจับที่สนามบินสุวรรณภูมิรัฐนิวเซาท์เวลส์เพิ่มงบโดรนตรวจจับฉลามติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29มิถุนายน2569กับดิฉันชยดาพาวมาติดตามข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้นะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายังคงสร้างความเสียหายอย่างหนักขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารที่พังถล่มล่าสุดทีมกู้ภัยจากสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสสามารถช่วยชีวิตชายคนหนึ่งและลูกชายวัยรุ่นออกมาจากกองซากปรักหักพังได้สำเร็จโดยทั้งสองถูกลำเลียงลงจากกองเศษอาคารด้วยเปลสนามเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว33รายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งเมื่อหลายวันก่อนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกหลายพันคนดานคริสเตียนตอเรสเบเมโอจากสหพันธ์กาชาดและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศกล่าวว่าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารจำนวนมากที่พังถล่มประชาชนไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยในบ้านของตนเองได้และหลายคนไม่มีที่พักพิง
4: We have to consider too that there are a lotOf buildings that have been destroyed, people cannot return to their homes.
3: เขาระบุว่าขณะนี้มีการส่งคลินิกเคลื่อนที่2แห่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยคลินิกจากสเปนจะเดินทางถึงเวเนซุเอลาในวันพุธส่วนอีกแห่งอยู่ในระหว่างการยืนยันเพื่อเสริมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลนอกจากนี้โรงพยาบาล8แห่งของสภากาชาดเวเนซุเอลาก็กำลังให้บริการอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อรองรับผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันรัฐบาลเวเนซุเอลากำลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเพิ่มขึ้นโดยหลายฝ่ายมองว่าการรับมือกับภัยพิบัติของภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เพียงพอขณะที่ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคารส่วนใหญ่กลับขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่มากกว่าหน่วยงานของรัฐมาติดตามข่าวจากประเทศไทยค่ะข่าวต่อไปนี้อาจมีเนื้อหากระทบกระเทือนจิตใจค่ะชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในประเทศไทยหลังพบศพของเด็กหญิงวัย17ปีถูกยัดใส่กระเป๋าเดินทางและนำไปทิ้งไว้ริมทางรถไฟในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตำรวจไทยระบุว่าผู้ต้องหาคือนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนซึ่งถูกจับที่ท่าอากาศ

ยานานาชาติสุวรรณภูมิเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนขณะที่กำลังเตรียมขึ้นเครื่องบินของสายการบินเจสตาร์เพื่อเดินทางกลับยังนครเพิร์ธประเทศออสเตรเลียสื่อท้องถิ่นของไทยรายงานว่าหลังพบศพของวัยรุ่นหญิงในกระเป๋าเดินทางสีดำริมทางรถไฟเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมชายชาวออสเตรเลียรายนี้ไว้เพื่อดำเนินคดีตามรายงานของ The Pattaya News ผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงแรกก่อนจะอ้างภายหลังว่าเป็นการป้องกันตัวโดยกล่าวว่าผู้เสียชีวิตใช้มีดทำครัวข่มขู่ระหว่างเกิดการโต้เถียงอย่างไรก็ตามในคลิปวิดีโอที่ตำรวจบันทึกไว้คาแมนกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้สังหารเด็กหญิงวัย17ปีขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจไทยและข้อกล่าวหายังไม่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาลกลับมาที่ข่าวในประเทศนะคะกลุ่มรณรงค์ด้านสิทธิสัตว์ยินดีกับการที่รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศให้โดรนตรวจจับฉลามลาดตระเวนตามชายหาดหลายแห่งตลอดทั้งปีแต่ยังคงเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้ตาข่ายดักฉลามองค์กร Human World for Animals Australia ระบุว่าสัตว์ทะเลที่ติดตาข่ายฉลามกว่าร้อยละ90ไม่ใช่ฉลามสายพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายแต่กลับเป็นสัตว์ทะเลชนิดอื่นรวมถึงสัตว์ใกล้สูญพันธุ์รัฐบาลรัฐ New South Wales ประกาศจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม34ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อขยายโครงการใช้โดรนตรวจจับฉลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันความเสี่ยงจากฉลามมูลค่ารวม120ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียภารกิจลาดตระเวนจะดำเนินการโดย Surf Fly Saving New South Wales โดยให้ความสำคัญกับชายหาดที่มีนักว่ายน้ำและนักโต้คลื่นจำนวนมากรวมถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุฉลามเข้าทำร้ายบ่อยครั้งสตีฟเพียสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Surf Life Saving New South Wales กล่าวว่าการขยายโครงการครั้งนี้จะทำให้มีการเฝ้าระวังฉลามด้วยโดรนรวมกว่า 220,000 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ชายหาดพร้อมลดความจำเป็นในการพึ่งพามาตรการที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลชนิดอื่นมาปิดท้ายด้วยข่าวคณะกรรมการไต่สวนหาความจริงสาธารณะแห่งพระองค์ว่าด้วยการต่อต้านชาวยิวและความสามัคคีในสังคมของออสเตรเลียจะกลับมาเปิดการไต่สวนต่อสาธารณะอีกครั้งในวันนี้วันที่29มิถุนายนหลังจากก่อนหน้านี้มีการรับฟังพยานเป็นการลับในประเด็นด้านความมั่นคงผู้ที่จะเข้าให้การในวันนี้ได้แก่ผู้รอดชีวิตจากเหตุกราดยิงที่หาดบอนไดซึ่งต่อมากลายเป็นเป้าของทฤษฎีสมคบคิดบนโลกออนไลน์รวมถึงสมาชิกของหนึ่งตระกูลมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียและตลอด2สัปดาห์ข้างหน้าคณะกรรมการจะพิจารณาบทบาทขององค์กรสื่อตลอดจนลักษณะความแพร่หลายและปัจจัยที่ทำให้เกิดการต่อต้านชาวยิวรวมถึงวาจาที่สร้างความเกลียดชังในสื่อสังคมออนไลน์ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท30สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท4สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้69เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่30มิถุนายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด18องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มอุณหภูมิสูงสุด18องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด15องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนอุณหภูมิสูงสุด16องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีฝนตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุด16องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าและอาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด20องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนอุณหภูมิสูงสุด21องศามาปิดท้ายที่ดาวินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย29มิถุนายน2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: ที่น่าสนใจจากชุมชนไทยในออสเตรเลียคุณสามารถติดตาม SBS ไทยทาง YouTube ได้แล้ววันนี้พบกับข่าวสารสำคัญบทสัมภาษณ์พิเศษและเรื่องราวของคนไทยในออสเตรเลียทั้งในรูปแบบวิดีโอและพอดคาสต์เพียงเปิด YouTube แล้วค้นหาคำว่า SBS ไทย
1: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
2: Mandu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatu can add 24-7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: ภาพงานและอื่นๆไปที่ sbs.com.au/australiaexplain
6: Streaming live on SBS On Demand, the Tour de France.
7: It is race on.
6: Shift into gear and watch the world's most brutal showdown.
7: The tension, it is going through the roof.
6: Race for the rivalries, the sacrifice, and the ultimate test of endurance.
7: Go, go, go.
6: This isn't just sport, it's pure drama. The Tour de France starts 5th of July on SBS and On Demand.
8: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีรายงานจากห้องส่งของ SBS ในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการของ SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3และออกอากาศซ้ำนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ในวันเดียวกันค่ะตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบอร์รานะคะรับฟังสดได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thaiถ้าหากว่าพลาดรายการสดสามารถฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์นะคะทาง YouTube ช่อง SBS ไทยในทุกพอดคาสต์แพลตฟอร์มค่ะติดตามข่าวสารและเรื่องราวของชุมชนไทยในออสเตรเลียได้ทางเว็บไซต์ทาง Facebook และ Instagram ของ SBS ไทยนะคะสำหรับตอนนี้เราไปฟังเสียงเรียกร้องมาตรการป้องกันฉลามค่ะหลังมีเหตุฉลามกัดคนต่อเนื่องหลายครั้งแล้วในปีนี้ค่ะจากที่มีเหตุฉลามกัดคนหลายครั้งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในปีนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญออกมาคัดค้านข้อเรียกร้องให้กำจัดฉลามขณะที่รัฐบาลระบุว่ายังไม่ตัดทางเลือกใดทิ้งจุดประเด็นคำถามว่าเราจะเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัยได้อย่างไรและรัฐบาลควรออกมาตรการป้องกันมากกว่านี้หรือไม่คุณทีมิทเชลผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะจากที่มีเหตุฉลามกัดคนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในปีนี้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะนำไปสู่ข้อเรียกร้องให้มีการกำจัดฉลามและหนึ่งในนั้นมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอต
9: Just read the latest news about a woman fighting for her life after a shark attack at Coogee Beach. It's so
8: ผมเพิ่งอ่านข่าวล่าสุดเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฉลามกัดที่หาดคูจีมันไม่ถูกต้องที่เราไม่กำจัดฉลามหลังเกิดเหตุมันไม่ถูกต้องที่เราไม่มีการทำประมงฉลามเชิงพาณิชย์ทั้งที่จำนวนฉลามเพิ่มขึ้นอย่างมากและมันไม่ถูกต้องที่เราไม่ให้ความสำคัญกับผู้คนมากกว่าฉลามอดีตนายกรัฐมนตรีแอบบอตกล่าวและล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุฉลามกัด ในรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยมีหญิงวัย35ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะว่ายน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยที่มีธงสีแดงเหลืองทางด้านทาร่ามอริอาตี้รัฐมนตรีการเกษตรแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ไม่ปิดโอกาสต่อมาตรการกำจัดฉลาม
10: Nothing is off the table in terms of how we keep the community safeBut we swim in the ocean.
8: ไม่มีมาตรการใดถูกตัดออกจากการพิจารณาในการรักษาความปลอดภัยของชุมชนแต่เราว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรรวมกับสัตว์ที่มีชีวิตที่หายใจได้และเราต้องใช้ทะเลร่วมกันทุกวันรัฐมนตรีมอริอาตี้กล่าวและเจ้าหน้าที่นะคะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฉลามขาวขนาดใหญ่หรือ Great White Shark ที่กัดลีอาสจวตขณะที่แมตทิสเซอร์เวิร์ธรองรัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าการกำจัดฉลามไม่อยู่ในแผน
11: Great whites are threatened and protected species in Australia so there certainly won't be any culling of that particular
8: ฉลามขาวขนาดใหญ่เป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามและได้รับการคุ้มครองในออสเตรเลียดังนั้นจะไม่มีการกำจัดฉลามชนิดนี้อย่างแน่นอนผมได้คุยกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทำงานด้านนี้อยู่พวกเขาบอกว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิน้ำที่อุ่นขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่รอบซิดนีย์กำลังทำให้ฉลามที่ดุร้ายกว่าเช่นฉลามกระทิงเคลื่อนมาทางใต้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยทางน้ำของชุมชนอย่างชัดเจนผมคิดว่าเราควรรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเขากล่าวดร.เลโอนาร์โดกีดานักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามจากสมาคมอนุรักษ์ทางทะเลออสเตรเลียระบุว่าฉลามมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศและยังไม่มีหลักฐานว่าการกำจัดฉลามจะช่วยให้ผู้คนปลอดภัยขึ้นได้จริง
12: You look at white sharks they migrate pretty much right around the Australian coastline
8: ฉลามขาวมักอพยพไปทั่วแนวชายฝั่งออสเตรเลียหลายตัวถูกติดแท็กและอพยพจากออสเตรเลียไปถึงนิวซีแลนด์ยังมีเรื่องเล่าที่หลายคนรู้จักเกี่ยวกับฉลามขาวตัวหนึ่งชื่อนิโคลซึ่งอพยพระหว่างแอฟริกาใต้กับออสเตรเลียดังนั้นเมื่อพูดถึงการกำจัดฉลามวิธีเดียวที่มาตรการนี้จะได้ผลคือคุณต้องกำจัดพวกมันทุกตัวให้หมดสิ้นดร.กีดากล่าวและดร.กีดาได้เสริมว่าหลักการเดียวกันนี้ใช้กับฉลามกระทิงหรือบูชาร์คซึ่งเป็นฉลามที่อาศัยบริเวณปากแม่น้ำและพบได้บ่อยในอ่าวซิดนีย์ในช่วงฤดูร้อนโดยส่วนใหญ่จะอพยพขึ้นเหนือในฤดูหนาวทางด้านคุณร็อบฮาร์คอร์ดศาสตราจารย์กิตติคุณด้านนิเวศวิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยแมคควอรีเห็นด้วยกับเรื่องนี้รวมถึงชี้ไปที่ผลจากความพยายามกำจัดฉลาม2ครั้งใหญ่ในอดีต
13: One is in Hawaii where they culled nearly 5,000 tiger sharks after a number of
8: ครั้งหนึ่งที่ฮาวายมีการกำจัดฉลามเสือเกือบ 5,000 ตัวหลังมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุฉลามกัดหลายรายแต่ไม่ได้ส่งผลต่อจำนวนเหตุฉลามกัดเลยเพราะยังมีฉลามจากพื้นที่อื่นเข้ามาแทนที่และมีโครงการลักษณะคล้ายกันที่เกาะรียูเนียนในมหาสมุทรอินเดียซึ่งเกิดเหตุฉลามกัด8ครั้งและมีผู้เสียชีวิตหลายรายในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขากลับมาใช้โครงการกำจัดฉลามเสืออีกครั้งแต่จำนวนฉลามเสือก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่คุณทำเป็นการสร้างพื้นที่ว่างให้ฉลามจากที่อื่นเข้ามาแทนที่ศาสตราจารย์ฮาคอร์ดกล่าวและหลักฐานที่มีก็ยังไม่เพียงพอนะคะในการสนับสนุนข้ออ้างที่ว่าจำนวนฉลามกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อย้อนกลับไปในปี2018นักวิจัยพบว่าจำนวนฉลามขาวขนาดใหญ่ยังคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยดร.กีดาเสริมว่าการมีโดรนทำให้ผู้คนมองเห็นฉลามได้มากขึ้นขณะที่ชุดเวทสูทสมัยใหม่ก็ช่วยให้ผู้คนใช้เวลาในทะเลได้นานกว่าเดิม
12: So zooming out when we look at shark bites yes historically they are on the increase and this is
8: หากมองในภาพกว้างเมื่อพิจารณาเหตุฉลามกัดจะเห็นว่าในทางประวัติศาสตร์จำนวนเหตุเพิ่มขึ้นและสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นชาวออสเตรเลียร้อยละ90อาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ชั่วโมงชายหาดจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของวิถีชีวิตของเราดังนั้นผู้คนจึงลงน้ำมากขึ้นบ่อยขึ้นและนานขึ้นเขาอธิบาย และจากเหตุฉลามกัด9ครั้งที่บันทึกไว้ในปีนี้นะคะมี4ครั้งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตโดยเกิดขึ้นในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรัฐควีนส์แลนด์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ผู้เสียชีวิต

0: ชีวิต1รายกำลังว่ายน้ำขณะที่อีก3รายกำลังตกปลาด้วยฉมวก
1: I mentioned the spear fishing because technically they're most likely to be classified as technically as provoked.
0: That's not to say that you went ผมพูดถึงการตกปลาด้วยฉมวกเพราะในทางเทคนิคเหตุเหล่านี้มีแนวโน้มจะถูกจัดว่าเป็นเหตุที่มีการกระตุ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณออกไปจงใจกระตุ้นฉลามเอานิ้วไปจิ้มจมูกมันแล้วบอกว่ามาสิฉันไม่กลัวหรอกแต่เป็นเพราะกิจกรรมที่คุณทำกำลังส่งสัญญาณบางอย่างออกไปเช่นคนใช้ฉมวกแทงปลาปลามีเลือดออกและกระเสือกกระสนซึ่งดึงดูดฉลามได้ดร.กีด้ากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตสาหกรรมปฐมภูมิและการพัฒนาภูมิภาคของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ออกแนวทางแนะนำสำหรับผู้ตกปลาด้วยฉมวกนักดำน้ำนักว่ายน้ำและนักโต้คลื่นเพื่อช่วยให้ปลอดภัยในทะเลสำหรับนักว่ายน้ำคำแนะนำคือว่ายให้ใกล้ชายฝั่งหลีกเลี่ยงการลงน้ำในช่วงพลบค่ำหรือรุ่งเช้าหรือเมื่อมีบาดแผลเลือดออกและหลีกเลี่ยงน้ำขุ่นด้วยและหน่วยงานดังกล่าวย้ำในแถลงการว่าไม่มีมาตรการใดที่จะรับประกันความปลอดภัยของนักว่ายน้ำได้อย่างเด็ดขาดทางด้านคุณคริสเปปินเนฟนักวิจัยระบุว่าความวิตกกังวลของสาธารณชนต่อประเด็นนี้มักนำไปสู่เรื่องการเมือง
2: I think the New South Wales government has clearly opened the door to a bull shark call
0: and ผมคิดว่ารัฐบาลรัฐ New South Wales ได้เปิดทางอย่างชัดเจนให้มีการกำจัดฉลามกระทิงและพวกเขามองว่านี่เป็นโอกาสเพื่อเพิ่มคะแนนทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งอีก8เดือนและกำจัดฉลามกระทิงที่ไม่มีใครชอบอยู่แล้วแม้ว่ามันจะเป็นส่วนประกอบที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศก็ตามผมจึงมักพูดเสมอว่าการกำจัดฉลามช่วยปกป้องนักการเมืองแต่ไม่ได้ปกป้องนักว่ายน้ำผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เคยจริงเท่ากับในการถกเถียงครั้งนี้มาก่อนเขากล่าวทางด้านศาสตราจารย์ฮาร์คอร์ดกังวลว่าการตอบสนองในปัจจุบันจะตั้งอยู่บนอารมณ์มากกว่าวิทยาศาสตร
3: ์ Because we do get upset when people get injured and harmed and people have almost a visceral fear
0: เราเจ็บปวดเมื่อมีคนบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายและลึกๆแล้วผู้คนก็มีความกลัวฉลามเพราะเราเป็นสัตว์ที่เดินสองขาและกำลังเข้าไปในโลกของพวกมันซึ่งเราเชื่องช้าเกรงกลางและไม่สามารถหนีได้เร็วนักผมคิดว่านั่นหมายความว่าเรามีความกลัวต่อการถูกล่าฝังลึกอยู่ในตัวเราและเราเองก็แยกตัวออกจากธรรมชาติมากเสียจนไม่คุ้นชินกับการที่มนุษย์ถูกสัตว์ป่าฆ่าศาสตราจารย์ฮาร์คอร์ดอธิบายและเขาหวังว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากฉลามได
3: ้ Because the science is changing and we've got tools that we didn't have even 10 years ago. I mean, drones are remarkable.
0: เพราะวิทยาศาสตร์กำลังก้าวหน้าและเรามีเครื่องมือที่เมื่อ10ปีก่อนไม่มีโดรนมีประสิทธิภาพอย่างมากในการตรวจจับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรายังติดตามสัตว์จำนวนมากตามชายฝั่งตะวันออกและเรามีข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกเกี่ยวกับเส้นทางของพวกมันหลักพฤติกรรมของพวกมันนอกจากนี้ยังมีการสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่ฉลามมีแนวโน้มจะกัดคนมากที่สุดการใช้วิทยาศาสตร์เหล่านี้ร่วมกับโดรนและสมาร์ทดรอมไลน์ที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ติดแท็กสัตว์ได้มากขึ้นสามารถเคลื่อนย้ายพวกมันออกไปได้ก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามเป็นวิธีปกป้องผู้คนที่มีประสิทธิภาพมากเขากล่าวทางด้านดร.กีด้าระบุว่ารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกำลังทดลองใช้แนวกั้นเชิงนิเวศหรือ Eco Barrier
1: So these are kind of semi-rigid enclosures that go from the seafloor to the surface
0: สิ่งนี้เป็นเหมือนโครงกั้นกึ่งแข็งที่ทอดตัวจากพื้นทะเลขึ้นมาถึงผิวน้ำสามารถกันฉลามออกไปได้ขณะที่ผู้คนยังสามารถลงเล่นน้ำได้ใช้ทะเลได้ดร.กีด้ากล่าวแนวกั้นดังกล่าวแตกต่างจากอวนกันฉลามแบบดั้งเดิมซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ฉลามขนาดใหญ่ติดอวนและตายลงทางด้านวุฒิสมาชิกปีเตอร์วิชวิลสันระบุว่าในทางปฏิบัติออสเตรเลียมีการกำจัดฉลามอยู่แล้วผ่านโครงการควบคุมฉลามในรัฐนิวเซาท์เวลส์และในรัฐควีนส์แลนด์โดยเฉพาะการใช้อวนกันฉลามซึ่งมีเป้าหมายลดจำนวนฉลามเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ชายหาดแต่เขามองว่ามาตรการที่ใช้มานานหลายทศวรรษนี้ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเขาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางมีบทบาทในการลดความเสี่ยงจากฉลามมากขึ้น
2: I feel this issue should be elevated to national cabinet and we call 10 years

0: ago for the federal government to convene a national summit. And one of the problems
1: ผมคิดว่าประเด็นนี้ควรถูกยกระดับเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแห่งชาติเมื่อ10ปีก่อนเราเคยเรียกร้องให้รัฐบาลกลางจัดการประชุมสุดยอดระดับชาติปัญหาหนึ่งคือแต่ละรัฐมีแนวทางลดความเสี่ยงจากฉลามต่างกันและสิ่งที่เราต้องมีไม่ว่าจะเป็นงบประมาณสำหรับโครงการโดรนโครงการโดรนตรวจจับฉลามและการให้ความรู้ที่ดีขึ้นเงินทุนเหล่านี้มักเป็นเพียงระยะสั้นบางครั้งยังต้องพึ่งพาการบริจาคและแรงงานจากอาสาสมัครด้วยและหากรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยการคุ้มครองประชาชนเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของรัฐบาลก็ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในบางพื้นที่ที่สำคัญเราอยากเห็นการประชุมสุดยอดระดับชาติที่จัดโดยรัฐบาลเครือจักรภพโดยมีรัฐต่างๆและผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เข้าร่วมเขากล่าวแล้ววุฒิสมาชิกปีเตอร์นะคะยังต้องการให้มีงบสนับสนุนอุปกรณ์ยับยั้งฉลามที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลคล้ายกับโครงการที่ดำเนินอยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรวมถึงการใช้เวทสูตรที่ต้านการกัดเช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อย่างเซ็นเซอร์ปัญญาประดิษฐ์คุณผู้ฟังคะล่าสุดคุณลีอาสจวตผู้หญิงที่ถูกฉลามขาวต้องสงสัยนะคะกัดขณะว่ายน้ำที่หาดคูจีเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเธอได้ฟื้นจากภาวะโคม่าและพ้นภาวะวิกฤตแล้วแต่ยังต้องฟื้นฟูร่างกายอีกสักระยะขณะเดียวกันนะคะล่าสุดรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศเพิ่มงบ34ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการโดรนตรวจจับฉลามโดยตั้งเป้าให้มีการเฝ้าระวังตลอดทั้งปีตามชายหาดชาว70แห่งทั่วรัฐและครอบคลุมชายหาดมหาสมุทรทั้งหมดในซิดนีย์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยตรวจจับฉลามและแจ้งเตือนผู้ใช้ชายหาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะที่จบไปคือมาตรการรับมือหลังจากที่มีเหตุฉลามโจมตีหลายครั้งในรัฐนิวเซาท์เวลส์เสียงเรียกร้องนะคะให้มีแนวทางป้องกันโดยไม่ทำลายระบบนิเวศโดยคุณทีมิทเชลผู้สื่อข่าวของ SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะ
2: SBS
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS
7: SBS Radio
8: ผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
9: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
1: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยณ นครซิดนีย์ กับบทบาทของข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยออสเตรเลียหรือเรียกสั้นๆว่า TAFTA ที่มีต่อธุรกิจไทยในออสเตรเลียค่ะช่วงนี้ Australia Explain นะคะมีเรื่องของธงชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสอีกหนึ่งธงที่มักจะอยู่คู่กับธงชาติออสเตรเลียและธงอบอริจินค่ะ

0: คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นธง3ผืนนะคะโบกสะบัดเคียงกันซึ่งได้แก่ธงชาติออสเตรเลียธงของชาวอบอริจินและธงของชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสธงทั้ง3สะท้อนความหลากหลายของประเทศรวมถึงชนชาติแรกของออสเตรเลียคือชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสซึ่งมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันโดยธงของชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสมีสีเขียวน้ำเงินดำและขาวและเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์และความเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาคุณนิกยาหัดสิงห์ผู้สื่อข่าวของ SBS เล่าเรื่องราวของธงผืนนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะหมู่เกาะช่องแคบเทอร์เรสเป็นกลุ่มเกาะที่ตั้งอยู่ระหว่างปลายคาบสมุทรเคปยอร์กในรัฐควีนส์แลนด์และประเทศปาปัวนิวกินีหมู่เกาะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียและเป็นถิ่นอาศัยของชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสซึ่งมีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อปี1992สภาประสานงานหมู่เกาะได้จัดประกวดออกแบบธงประจำชุมชนสำหรับชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสและผลงานที่ชนะเลิศเป็นของลุงเบอร์นาร์ดนามอกจากเกาะเทอร์สเดย์ต่อมาลุงเบอร์นาร์ดได้เสียชีวิตลงไม่นานหลังจากการประกวดก่อนที่เขาจะได้เห็นผลงานการออกแบบของตนได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญทุกวันนี้สำหรับลูกชายของเขาเบอร์นาร์ดนามอกจูเนียร์ธงผืนนี้ช่วยคงสายสัมพันธ์สำหรับพ่อเอาไว้และเมื่อใดที่เขาได้เห็นธงเขาจะนึกถึงวัยเด็กและค่ำคืนที่เฝ้าดูพ่อวาดภาพทุกสีและทุกสัญลักษณ์บนธงล้วนมีความหมายสีเขียวแทนผืนดินสีน้ำเงินแทนผืนน้ำของช่องแคบเทอร์เรสและสีดำแทนชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสและดารีสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสรวมถึงดาวสีขาว5แฉกเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเกาะหลักทั้ง5กลุ่มของช่องแคบเทอร์เรสคุณทายเรลวิตี้นักศึกษากฎหมายชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสเกิดและเติบโตบนเกาะเทอร์สเดย์ก่อนย้ายมาอาศัยอยู่ที่เมืองทาวน์สวิลล์รัฐควีนส์แลนด์เขากล่าวว่าธงผืนนี้เป็นตัวแทนของชุมชนวัฒนธรรมและผู้คนชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรส
1: The township, like I feel like it's a part of our cultural identity in itself.It's a big part of our story. It's really good to
0: สำหรับผมธงของชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเราโดยตัวมันเองเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวของเราและการมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะในฐานะชุมชนขนาดเล็กเมื่อคุณเห็นธงผืนนี้มันบอกเล่าเรื่องราวว่าเราเป็นใครเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและเราก้าวเดินต่อไปอย่างไรผ่านพ้นความอยุติธรรมทั้งหมดนับตั้งแต่ยุคอาณานิคมครั้งหนึ่งผู้คนของเราถูกมองว่าเป็นพืชและสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นสำหรับผมธงผืนนี้สื่อความหมายได้ด้วยตัวเองมันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวตนของผมได้รับการมองเห็นในฐานะมนุษย์เพราะธงนี้เป็นตัวแทนของผู้คนของผมเขากล่าวโดยทั้งเบอร์นาร์ดจูเนียร์และไทเรลเติบโตบนเกาะเทอร์สเดย์ซึ่งทั้งคู่บรรยายว่าเป็นชุมชนเล็กๆที่คึกคักและเต็มไปด้วยครอบครัวและวัฒนธรรมธงผืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสำหรับไทเรล
1: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up in the mainland it just makes me feel so seen where
0: การได้เห็นธงในสถานที่อย่างห้องพิจารณาคดีหรือในสถานที่ต่างๆบนผืนแผ่นดินใหญ่ในชีวิตประจำวันทำให้ผมรู้สึกว่าผู้คนมองเห็นตัวตนของผมจริงๆแม้ว่าผมจะมาจากเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งบนแผ่นดินใหญ่แต่เมื่อเข้ามาบนแผ่นดินใหญ่แล้วเห็นธงของผมในสถานที่ต่างๆเห็นธงของผมในไปรษณีย์ท้องถิ่นหรือเห็นบางคนสวมสัญลักษณ์นี้บนเสื้อผ้ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผู้คนบนแผ่นดินใหญ่มีความรักและให้ความเคารพต่อพวกเราที่อยู่บนเกาะ

0: มันทำให้เราทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรเลียและเห็นว่าเรามีความเชื่อมโยงกันและกำลังพยายามก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเขาอธิบายคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนะคะธงชาวเกาะช่องแคบทอเรสโบกสะบัดอยู่ทั่วออสเตรเลียคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นธงพื้นนี้อยู่นอกโรงเรียนมหาวิทยาลัยรัฐสภาเทศบาลท้องถิ่นและในศาลโดยมักโบกสะบัดเคียงคู่กับธงของชาวออบอริจินและธงชาติออสเตรเลียค่ะสำหรับเบอร์นาร์ดจูเนียร์เขายังจดจำชีวิตก่อนที่ธงผืนนี้จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทุกวันนี้เขาเห็นธงค่อยๆแพร่หลายไปทั่วหมู่เกาะหลังการประกวดในช่วงทศวรรษ1990เขายังเคยเห็นธงของชาวเกาะช่องแคบทอเรสในดินแดนห่างไกลด้วยซึ่งเขาเดินทางนำสารคดีเรื่องCarrying the flag ไปใช้ในเทศกาลต่างๆทั่วโลกและเคยได้เห็นธงผืนนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในกรุงลอนดอนกรุงปารีสและในนครนิวยอร์กเขากล่าวว่าทุกครั้งธงผืนนี้จะนำเขาหวนกลับไปเป็นเด็กบนเกาะเทอร์สเดย์ที่เฝ้ามองพ่อทำงานออกแบบธงเป็นครั้งแรก
1: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder doing all them sketches.
0: ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนเมื่อผมได้เห็นธงผืนนี้ผมจะเห็นภาพวัยเด็กของตนเองที่เติบโตบนเกาะแล้วนึกถึงตอนที่เฝ้ามองข้ามไหล่ของพ่อขณะที่พ่อกำลังวาดภาพร่างเหล่านั้นแม้ตอนที่ผมนำสารคดีไปแคนาดาและเห็นธงผืนนี้โบกสะบัดอยู่ที่นั่นมันพาผมกลับไปที่ออสเตรเลียและผมไม่ได้เคยคิดเลยว่าตนเองอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของโลกผมแค่นึกถึงวัยเด็กแล้วจู่ๆก็กลับมารับรู้ความจริงว่าอ้อใช่สิผมอยู่ต่างประเทศนั่นคือความรู้สึกที่ผมมีทุกครั้งที่เห็นธงผืนนี้เขากล่าวเบอร์นาร์ดจูเนียร์นะคะต้องการให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาโดยรู้เรื่องราวเบื้องหลังของธงของชาวเกาะช่องแคบทอเรสเขายังได้ร่วมเขียนหนังสือสำหรับเด็กเรื่อง Our Flag Our Story กับโทมัสเมเยอร์โดยมีเทอร์รี่เจย์เมอร์ดี้เป็นผู้วาดภาพประกอบ
1: I've had a lot of readings at schools especially around Reconciliation Week and NAIDOC and
0: ผมได้ไปอ่านหนังสือในโรงเรียนหลายแห่งโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แห่งการปรองดองและสัปดาห์นายดอกความเห็นที่ผมได้รับจากครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนก็คือเด็กๆสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้มากเขากล่าวและเมื่อคุณผู้ฟังได้เห็นธงของชาวเกาะช่องแคบทอเรสคุณกำลังเห็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตของผืนดินทะเลและผู้คนธงผืนนี้สะท้อนวัฒนธรรมที่ยังคงเติบโตและเข้มแข็งในช่องแคบทอเรสทั่วออสเตรเลียและทั่วโลกคุณไทเรลกล่าวว่าธงผืนนี้บอกเล่าถึงเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันรวมถึงยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวในอนาคตด้วย
1: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue.
0: เป็นเรื่องที่ดีที่เรามีธงซึ่งอุทิศให้กับเราและออกแบบโดยเราเพื่อเราเพื่อสร้างแรงผลักดันให้เราเดินทางต่อและก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้ภาคภูมิใจในการยอมรับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเราเขากล่าวที่ผ่านไปคือ Australia Explain เรื่องราวของธงของชาวเกาะช่องแคบทอเรสอีกหนึ่งชนพื้นเมืองออสเตรเลียและความสำคัญของการมีธงผืนนี้คู่กับธงชาติออสเตรเลียและธงของชาวออบอริจินคุณนิกยาหัดสิงห์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานเรียบเรียงและนำเสนอโดยชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะ
2: คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
3: AI is taking over the internet Made up facts, technology thinking for you Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise Try Startpage at startpage.com That's startpage.com
4: Your program will resume shortly You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
6: พบกับโลกแห่งเรื่องราวมากมายทาง SBS World Movies รับชมได้24ชั่วโมง7วันฟรีทางช่อง32หรือสตรีมได้ทุกเมื่อทาง SBS On Demand
7: SBS Kick Off
8: A new music station celebrating football anthems from around the world
9: It's time for Africa
7: It's live now
8: On DAB Radio The SBS Audio App
9: We got the game
7: Online and SBS On Demand
10: ดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
0: คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยณ นครซิดนีย์เล่าถึงประโยชน์ของ TAFTA หรือ Thailand Australia Free Trade Agreement ที่มีมากว่า20ปีกับออสเตรเลียค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพรพัฒน์พันงอกนะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยณ นครซิดนีย์สวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: ก็นับว่าเป็น20ปีแล้วนะคะที่มีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยออสเตรเลียค่ะจนถึงทุกวันนี้สินค้าไทยมีวิวัฒนาการอย่างไรในตลาดออสเตรเลียบ้างคะ
11: คือการค้าไทยออสเตรเลียก่อนการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะคะหรือ Thailand Australia Free Trade Agreement TAFTA เนี่ยในปี2547เนี่ยมูลค่าการค้า2ฝ่ายรวมกันนี่ก็ประมาณ 4,465 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะตอนนั้นไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่12ออสเตรเลียนำเข้าจากไทยเนี่ยมีสัดส่วน 2.67% นะคะของการนำเข้าทั้งหมดแต่ว่าภายหลังที่มีทัฟต้ากันแล้วเนี่ยทัฟต้าเองก็เป็นความตกลงการค้าเสรีสองฝ่ายฉบับแรกของไทยที่ก็มีขอบเขตกว้างขวางนะคะครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้าบริการและการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือในเศรษฐกิจสาขาต่างๆเนี่ยพอเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2548เนี่ยออสเตรเลียก็ลดภาษีนำเข้าเป็นศูนย์จำนวน 5,083 รายการก็คิดเป็นร้อยละ83ของรายการสินค้าทั้งหมดทันทีเลยให้กับไทยในปี2558ตอนนั้นนะคะในปี2548เนี่ยมูลค่าการส่งออกรถยนต์ไทยรถยนต์จากไทยนะคะเพิ่มขึ้นมากที่สุดเกือบ2เท่าจากปี2547เนี่ยแค่786ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มมาเป็น 1,424 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2548เพราะนั้นสินค้าส่งออกไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะร้อยละ80ก็จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ15เป็นสินค้าเกษตรถ้าฟังแล้วก็คือมูลค่าก็คือเพิ่มขึ้นการค้าระหว่างกันก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่มีความตกลงถ้าเรามองถึงปีปัจจุบันหรือปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมา2568เนี่ยไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับที่6นะคะสัดส่วนการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นนะคะจาก 2.67% ในปี47เป็น 2.17% นะคะในปี68เป็นสัดส่วนของการนำเข้าจากแหล่งนำเข้าทั้งหมดในปี2568เนี่ยการส่งออกของไทยก็มีมูลค่า 12,394 ล้านเหรียญสหรัฐสินค้าส่งออก5อันดับแรกของเรานะคะมาออสเตรเลียก็คืออันดับ1เป็นรถยนต์นะคะรถกระบะรวมถึงรถไฟฟ้านะคะถัดลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศถัดลงไปนะคะเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีทองคำไม่ได้ขึ้นรูปแล้วก็ยังรถยนต์ใหม่ส่วนมูลค่าการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รวม 16,981 ล้านเหรียญสหรัฐมีสินค้าที่มีการขอใช้สิทธิประโยชน์ของ FTA สูงสุดโดยรวม5อันดับแรกก็อันดับแรกแน่นอนยานยนต์สำหรับขนส่งและส่วนของอุปกรณ์ยานยนต์นะคะอันดับที่2ก็เครื่องปรับอากาศแล้วก็ส่วนประกอบอันดับ3ก็คือปลาทูน่ากระป๋องอันดับ4ก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกอันดับ5ก็คือสินค้าอาหารและเครื่องดื่มค่ะจะเป็นวิวัฒนาการของการส่งออกและการค้าระหว่างกันนะคะ
0: ก็เท่าที่ฟังก็คือมีสินค้าที่มีศักยภาพเยอะมากอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ในแต่ละกลุ่มของสินค้าที่มีศักยภาพเนี่ยค่ะเป็นสินค้าประเภทใดคะถ้าจะให้ลงแบบรายละเอียดนะคะ
11: ถ้าหลักๆ กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดออสเตรเลียนะคะอันแรกแน่นอน

0: แล้วถ้าเราพูดถึงท็อป5เมื่อสักครู่นี้เราก็ต้องกลับมาที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
1: ค่ะ
0: เรามีสินค้ารถยนต์อะไหล่และส่วนประกอบกลับไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อย่างเช่นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นตู้แช่แข็งมีเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะมีเมล็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อันนี้เนี่ยเรามีศักยภาพมากเนื่องจากว่าไทยเองก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญนะคะเราผลิตสินค้ามีคุณภาพได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลก็ทำให้ต่างประเทศต่างชาติเข้ามาลงทุนในสินค้าเหล่านี้ในประเทศไทยค่อนข้างมากและหลากหลายทำให้เราก็มีสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกไปยังต่างประเทศก็รวมถึงออสเตรเลียด้วยถ้าพูดถึงรถยนต์ของเรารถกระบะของเราก็เราส่งมาออสเตรเลียเราเป็นผู้นำตลาดครองสัดส่วน 42% นะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศเนี่ยเราก็ครองสัดส่วนตลาดที่ 48% นะคะถัดไปเราก็มีศักยภาพเรื่องสินค้าอาหาร
1: ค่ะ
0: คือสินค้าอาหารเช่นข้าวนะเราก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่นี่ค่ะทั้ง Woolworths ทั้งโคเนี่ยก็นำข้าวสินค้าข้าวของเราเข้ามาก็นำเข้ามาตั้งแต่เป็น OEM แบรนด์ของซูเปอร์นะคะหรือไม่อย่างบริษัทเอกชนผู้นำเข้ายี่ห้อ Sunrise ค่ะก็นำเข้าจากไทยเหมือนกันนำเข้ามาแพ็คในแบรนด์ของเขานะคะส่วนอาหารทะเลเนี่ยเราก็ส่งออกอาหารกระป๋องนะคะเป็นทูน่ากระป๋องให้กับแบรนด์จอห์นเวสนะคะนอกนั้นเราก็จะมีซอสและเครื่องปรุงต่างๆนะคะถ้าท่านไปเดินในซูเปอร์ทั้งเอเชียนกรอสเซอรี่หรือก็เมนสตรีมอย่างเช่นWoolworthsและโคเนี่ยก็จะเห็นซอสและเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะเรามีอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานนะคะจริงๆประเทศไทยอาหารไทยก็ติด1ใน5อาหารที่รับความนิยมมากที่สุดในออสเตรเลียอยู่แล้วก็สินค้าเราก็เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพนะคะทางภาครัฐของไทยนะกระทรวงพาณิชย์ก็มีโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะ Thai Kitchen to the World นะคะแล้วก็ยังมีโครงการ Thai Select ที่ก็เป็นที่ยอมรับนะในระดับโลกแล้วถ้าเราพูดถึงสินค้าอาหารเราก็เก่งในเรื่องสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเราก็เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าอาหารสุนัขกับแมวในระดับโลกนะคะนั่นก็จะมีศักยภาพที่จะมาออสเตรเลียเช่นกันยังมีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนะคะพวกทองคำไม่ได้ขึ้นรูปเครื่องเพชรพลอยรูปพรรณและเงินเนี่ยก็เครื่องประดับเงินของไทยก็เป็นที่ยอมรับที่นี่นะคะนอกจากนั้นสินค้าที่มีแนวโน้มที่ดีที่นี่ก็เป็นสินค้าสุขภาพและความงามโดยเฉพาะที่จะส่งเสริมความยั่งยืนและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยก็มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพื่อสุขภาพและความงามอย่างต่อเนื่องก็น่าจะสามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตของชาวออสเตรเลียนะคะที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
1: คิดว่าปัจจัยอะไรคะที่ทำให้สินค้าไทยเนี่ยค่ะสามารถแข่งขันในตลาดออสเตรเลียได้ค่ะ
0: จริงๆอย่างที่กล่าวไปไทยก็เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็อาหารแปรรูปที่มีศักยภาพการผลิตของเราก็ได้มาตรฐานระดับโลกนะคะมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบกับคู่แข่งเราก็คือทำให้เรามีโอกาสมากในการแข่งขันในตลาดออสเตรเลียเราสามารถส่งออกในแบรนด์ตัวเองแล้วก็ผลิตให้กับแบรนด์ดังได้หลายรายการไทยเองก็มีแรงงานที่มีทักษะฝีมือค่อนข้างสูงนะคะ ก็ไม่ได้แพ้ประเทศอื่นเลยเนาะเพราะฉะนั้นการผลิตสินค้าและบริการรวมถึงหัตถการทางการแพทย์ก็ได้รับความนิยมนะคะเป็นที่ยอมรับในกระบวนการผลิตโดยทั่วไปแล้วเราก็เป็นไปตามเป้ามาตรฐานสากลแรงงานเราก็มีฝีมืออันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้านะทั้งด้านสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามีความตกลง FTA เนาะไทยออสเตรเลียFree Trade Agreement เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการการค้าระหว่างประเทศนะคะคือภาครัฐของทั้งสองฝ่ายก็ผลักดันให้เกิดการค้ามากขึ้นจากความตกลงดังกล่าวนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าในด้านต่างๆนะคะทั้งในระดับทวิภาคีแล้วก็พหุภาคีอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องการลงทุนก็ทาง BOI ก็สนับสนุนให้เกิดการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศคือเรามาลงทุนที่ออสเตรเลียและออสเตรเลียก็ไปลงทุนที่ไทยเช่นกันการค้าการลงทุนก็เสริมกันละกันนะคะภายใต้ความตกลงที่เรามีร่วมกันในปัจจุบัน
1: ก็เท่ากับว่าเราเติบโตมาเยอะมากอยู่เหมือนกันนะคะนับตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2569เนี่ยนะคะ20ปีของการที่เรามีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยออสเตรเลียอาจจะมีการบอกคำแนะนำ หรือเคล็ดลับนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยที่อาจจะฟังอยู่ที่อยากจะเข้ามาบุกตลาดในออสเตรเลียเนี่ยค่ะมีข้อที่ควรจะเตรียมตัวหรือว่าระวังเรื่องใดเป็นพิเศษไหมคะ
0: เรื่องของการ

0: เทศในตลาดออสเตรเลียเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการทุกท่านก็ต้องศึกษาแนวโน้มความต้องการสินค้าของไทยในตลาดนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงสภาพการแข่งขันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็อาจจะศึกษาได้จากรายงานแนวโน้มความต้องการตลาดโอกาสทางการค้านะคะของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครซิดนีย์เองหรือว่าจากแหล่งข่าวอื่นๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าท่านรู้จุดแข็งจุดขายของสินค้าหรือบริการของท่านนะคะดีแล้วท่านก็อาจจะอยากสร้างความต่างให้กับสินค้าของท่านเองนะคะให้สามารถแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าก็อาจจะเป็นการสร้างแบรนด์พัฒนาดีไซน์หรือก็ขอรับตราสัญลักษณ์อย่างเช่น Thailand Trust Mark นะคะซึ่งก็เป็นตรารับรองคุณภาพสินค้าไทยที่ออกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะนี่จริงๆถ้าท่านมีตราสัญลักษณ์รับรองเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพสินค้าอีกในระดับนึงท่านก็จะสามารถเข้าสมัครแข่งขันขอรับรางวัลอย่างเช่นรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมนะคะดีไซน์ Excellent Award หรือ D-Mark นะคะหรือรางวัลประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นนะคะของ Prime Minister Export Award อันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้กับต่างประเทศทราบว่าสินค้าของท่านได้รับรางวัลจากภายในประเทศแล้วก็อาจจะสามารถตอบโจทย์ของด้านคุณภาพมาตรฐานสำหรับคอน sumer ในต่างประเทศได้ในส่วนของตราสัญลักษณ์ต่างๆหรือรางวัลต่างๆเนี่ยก็อาจจะสามารถขอรับคำปรึกษานะคะจากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้านะคะอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศกรมการค้าระหว่างประเทศเช่นกันส่วนอื่นๆก็อย่างเช่นจริงๆแล้วถ้าท่านมีสินค้าที่อยู่ในแนวน้อมความต้องการแล้วถัดไปจริงๆผู้ประกอบการต้องหาผู้ซื้อผู้นำเข้าในตลาดเป้าหมายนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการขยายต่างตลาดต่างประเทศกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นะคะจริงๆแล้วท่านอาจจะเริ่มจากการไปแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยเองนะคะที่จัดโดยกรมนะคะในประเทศไทยหรือจะมางานแสดงสินค้าในออสเตรเลียทางสำนักงานก็มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการให้มาเข้าร่วมงานเป็นระยะนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามในเว็บไซต์นะคะนอกจากนั้นถ้าท่านสะดวกจะมาสำรวจตลาดด้วยตนเองก็สามารถดำเนินการได้แล้วอาจจะแวะมาหาลือกับที่สำนักงานนะคะมาคุยในเทรนด์กันได้ที่สำนักงานอันนี้คือถ้าท่านกำลังมองหาผู้นำเข้านะคะนอกจากนั้นจริงๆแล้วก่อนที่ท่านจะส่งออกมาท่านก็ควรจะต้องศึกษากฎระเบียบด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออกจากประเทศไทยสินค้าบางรายการอาจจะมีมาตรฐานการส่งออกที่ท่านจะต้องศึกษาจากกรมค้าต่างประเทศนะคะแล้วก็ในประเทศปลายทางอย่างออสเตรเลียท่านก็ต้องศึกษาระเบียบการนำเข้าสินค้าของออสเตรเลียโดยเฉพาะสินค้าเกษตรประมงปศุสัตว์นะคะก็จะมีขั้นตอนท่านต้องทราบในระดับหนึ่งนะคะจริงๆแล้วท่านก็อาจจะขอคำปรึกษาจากศูนย์บริการส่งออกแบบเป็ดเสร็จนะคะ OSEC ของกรมได้นะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็อาจจะศึกษาในเบื้องต้นก่อนสำหรับเราไทยออสเตรเลียที่มีความตกลง FTA ระหว่างกันอาจจะศึกษาอัตราภาษีและสิทธิประโยชน์นะคะได้จากเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะหรือไม่ก็จากเว็บไซต์ของหน่วยงานศุลกากรของออสเตรเลียก็ได้อันนี้คือหากท่านจะดูสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะก็ศึกษาในส่วนนั้นได้นอกจากนั้นก็อาจจะต้องมีเรื่องศึกษาเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าและการชำระเงินนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านการค้าก่อนที่ท่านจะส่งออกให้กับผู้ประกอบการในออสเตรเลียท่านอาจจะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อผู้นำเข้าก่อนนะคะซึ่งก็สามารถเช็คได้ที่ Australian Security and Investment Commissionนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เขาก็ทำหน้าที่เหมือนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของไทยแล้วก็จะเป็นผู้กำกับดูแลบริษัทและจดทะเบียนธุรกิจเพราะฉะนั้นการจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าของท่านก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องดำเนินการในเบื้องต้นนะคะหากท่านสนใจที่จะเข้ารับการอบรมนะคะการส่งออกเบื้องต้นหรือรายละเอียดอื่นๆเนี่ยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือ NEA นะคะก็มีคอร์สอบรมออนไลน์นะคะเพื่อท่านดูว่าอยากเข้าร่วมในส่วนไหนอาจจะมีทั้งความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจนะคะหรือก็หลักสูตรเสริมศักยภาพอื่นๆรูปแบบออนไลน์อันนี้ก็สามารถเลือกที่จะเช็คดูได้นะคะหากท่านต้องการหาผู้ให้บริการโลจิสติกสามารถที่จะ ช็คไปที่ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศก็จะสามารถคัดสรรผู้ให้บริการที่มีมืออาชีพที่จะสามารถเตรียมเอกสารส่งออกดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรให้ท่านได้ดังการสุดท้ายถ้าเกิดว่าท่านอยากคุยกับสกต.ก็สามารถซูมอินเราสามารถจัด

0: ซูมมีตติ้งให้ท่านได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนเรื่องของสิ่งที่ควรตระหนักสกต.ก็เห็นว่าออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะส่งออกสินค้าไทยที่เป็นสินค้าเกษตรมาจำหน่ายที่ออสเตรเลียก็ท่านก็ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของออสเตรเลียเช่นกันออสเตรเลียก็มีระเบียบเรื่องการปิดฉลากปริมาณสารตกค้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องควรระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดมาตรฐานออสเตรเลียอื่นๆอย่างเช่น Organic Certified Sustainability Label Food Labeling อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องศึกษาเอาไว้เป็นข้อมูลนะคะรวมถึงเรื่อง Biosecurity ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่ท่านก็ต้องตระหนักทราบไว้ในรายละเอียดไทยออสเตรเลียไม่ได้มีความตกลงกันเฉพาะระดับทวิภาคีนะคะเรามีความตกลงระดับ Regional ก็คือออสเตรเลียอาเซียนและนิวซีแลนด์ FTA นะคะรวมไปถึงอาเซียนฉะนั้นท่านก็อาจจะสามารถส่งออกไปใน region ได้เพิ่มเติมอันนี้ก็สิ่งที่ท่านน่าจะทราบเป็นข้อมูลไว้ในเบื้องต้นนะคะ
1: แล้วในอนาคตล่ะคะจะสามารถมองโอกาสของสินค้าแล้วก็ธุรกิจของไทยในออสเตรเลียไว้ยังไงบ้างคะ
0: คือจริงๆมันมีโอกาสในเรื่องความเชื่อมโยงด้านห่วงโซ่การผลิตห
1: ่
0: วงโซ่การค้าระหว่างกันนะคะคือจริงๆมองว่าออสเตรเลียก็เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตในไทยนะคะอย่างเช่นมีถ่านหินบิทูมินัสมีทองแดงอลูมิเนียมธัญพืชอัญมณีนะในขณะที่ไทยเองก็เก่งเรื่องแปรรูปนะแล้วเราก็ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะรวมทั้งจากออสเตรเลียด้วยเพราะฉะนั้นออสเตรเลียเองเมื่อเราผลิต finish good แล้วก็สามารถส่งกลับไปที่ออสเตรเลียได้เหมือนกันทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นทั้งแหล่งนำเข้าส่งออกระหว่างกันและกันนะคะ supply chain ของกันและกันส่วนของออสเตรเลียเนี่ยเมื่อเปิดเสรีแล้วก็อนุญาตให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจหลายประเภทเลยนะคะยกเว้นหนังสือพิมพ์กับวิทยุกระจายเสียงการขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยานอากาศภาคธุรกิจไทยก็เข้ามาลงทุนในออสเตรเลียในหลากหลายสาขาอย่างเช่นพลังงานและการสื่อสารอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการโรงแรมที่พักเพราะนั้นจริงๆแล้วไทยเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของออสเตรเลียได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะในด้านเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาร่วมกันออสเตรเลียก็มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมอาหารออสเตรเลียกับไทยเนี่ยก็สามารถส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรยั่งยืนมลพิษต่ำนะคะเพื่อก็จะได้เพิ่มต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง
2: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
1: คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาและรับฟังย้อนหลังได้ในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันนะคะตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะติดตามรับฟังรายการ SBS ไทยได้ทางเว็บไซต์ worldwideweb.sbs.com.au/thai และทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการค่ะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ